มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์ดิกรีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์สัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาสีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยโอเคก็ต้องบิกรีฮาเลมาโกร์มาบิกรีโอโกร์มาอีเบนก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยสังสัตย์มาบิกรีโอเนี่ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ी इंच था हम अमाउंट है लाने लाके अब ताल लो बेताल महीने फिर दुका पाये लानी जूसी अब ये phone number सुनने एक आज 5547 87 98 4 20 35 541 अब हो अब good very good very good

มาตั้งความเมื่อตอนไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัดการยาวดูเช่นเฮ้ยมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับ1ฮารูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์นับบ้านเEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था छ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दो इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ लागे डाके हौ तालो बेताल महिडेर फेर जुका पाइएला नि झुसी हौ यो फोन नम्बर 0215547887 9942535541 हौ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเรียกทุกสิบยันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจัดการยาวดูสิไม่งั้นมาเลยคุณคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงคุณคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अमाउंट है लांगे लाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตายมันมาตายไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาเล่นงงเลยคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอจูเคชันเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนทุกเอ็งสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत फोर तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो हम अमाउंट है आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये फोन नंबर सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नवे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड